ที่อยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางทุกคนที่กำลังคิดอยากจะไปเที่ยวกรุงเทพระวังหน่อยนะครับประเดี๋ยวจะต้องผิดหวังอกหักเหมือนผมถ้า